ตับยับปันไอ้ยังก็มาดังมนุงประยำพิเศษดันมาตุ้มวะตะกังตนรตุบัวตุยัวปุลวะสมิลันเลเล็กเลียนอุยันบกอบรายมันสะมาดังกบังลมอกผู้จวกกูกสามไปวะระนาวกรอกรอกบอกดาวันบกอกุสวนกังงานกสลาบวันบุกเกาะโวสาดเปาะปกกระทาดากันเนาะบุยังบุลาะนิตกบาลุมาะนิตกาบันเนาะก็สั่งละไม่ยบารูดัตไตดัตัญยวงยูรวงยูรวดบักกา

กะวะยีไอตังกบวะมันสังอุตวะโอนักตาลังยรงาตัวไอยีตุจวะตุตวะอตินจังลังยรกาปยังดวนกุมังเอางอบรังจาริมกายทุกจักรมารบตุกัลมุดยักลายร์ติดาสังคารอุรวงกันสุไรพระตาขบูรำพังปาวุมุดยักปะกูดติดาอุลูการงานวุปิงกายพระตาลิดาสบตุดาบาตัมปัสทมุดยักริมัสติดาตัม

ไอ้ประสังไม่วอทลบารุนสวดเงาลังระมานตมวดอริปรวดสัมปายกะกอริกายอญวดกิเลสครัมปังดักกิมะเตยกิ

มันเรียกตะเบียงที่บอกเฮาหนูกูมังดารองันตอกไอปดอตะกะรำปอกอรวงงายะไลโอนุมัสเลตัวมันนี่เวเนียงอุติกตัมปิลิไอเอสุงไงเอาไงกะตินดอตัวละกี้

ตบาจะไลเอตะกวดกะไปสาจึงกะจึงกวงนะโอ้ยะไลอะไปสาจึงกะจึงกวงตาสิดีดาจะเรงตุนยวะงาอุจวงมูลิยะกะกะเมกามิยะ